ขาซาซาเฟเซียยังโอทอนด้วยที่มีมิวสิกกาเลเน่ไว้ว่าเตรียมเป็นเลฟอัตตาย